0: คุณจะสิเคียวบีรีดูนะนับไปยังคินีอาศัยเอเยตีวดรีคันนี้สัจจิลต์เอเดลอยุ่งสิเออร์คุณตรักอาศัยนัทาริเฮล่าคุยเอมเบอร์เจนซีหุยสิดีเรคุณตรักอาศัยอายุคุรินีปันซิวเอรีปิดอาศัยดีนิตอีโคอายุหัดเอคุยปัดอาศัยอายุนัทอีพาวร์หัดเอคุณตันเอทีสิเฮล่าลูหัดเออร์ดีเรตัวยัน72 hours เอมเบอร์เจนซีสนิสิเออร์อายุนัทเชฟหัดเอสิอายุจะข้าเฮล่าเอเยคุณขอสิสัจจคุณได้นัดอินาเชฟีสูดับเฮคิงไว้ฮะเอเยอาร์ดีเรลานาเอร์กันจะตีหาหินเองคุณทำจากคิดไปนี่อาศัยเดี๋ยวจะนี่จังก็จะสิจานิ่งเนี่ยจานิ่งกันในเดซี่อีนอปเนี่ยปาระคินี่อันเด็ด
1: Jovan Webb, Robin Banks, Nikki T and the Snake Charmers, Sherry Harding, Handsome Jack, Anthony Girasi, and from Down Under, Mississippi Shakedown. All to be heard in the next edition of At the Crossroads. The Lee Oscar Harmonica's Classic Cut features a track from the Fathead debut of 1995. The spotlight shines on the Calgary, Alberta quintet, The Porch Dogs.
0: Who do we crossword? Who you see? I think I hunt up with the next one on the beautiful head of CKLB Reduke. Who is the voice of Dene Dehu Yedela?
2: This is folk singer Michael Jonathan. It's an international show and very dramatic. All the way from Ukraine, Yagode is on the broadcast along with Tom Lin from Moldova. Both of them and an amazing Wood Songs kid on this week's broadcast of the Wood Songs Old Time Radio Hour.
0: Dear Wood Song, who yes, it's on. Saint Ozzy Sunani on a doot out in a tune zinker. Saint Disney on a doot on a tune, John C. K. O. B. Reduke.